สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาวันนี้รายการของเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคืออาจารย์เรียวตะวากาโซเนะจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคุณสมชายจิวผู้เชี่ยวชาญจีนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลบ้งของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเทศกาลในการสักการะดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่เชื่อว่าจะกลับมาบ้านและนำมาเปรียบเทียบกับความเชื่อของจีนที่มีการจัดเทศกาลในลักษณะคล้ายกันในช่วงเวลาเดียวกันว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับแล้วก็อย่างที่ได้เกริ่นไว้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลของคนที่ตายไปแล้วนะฮะโลกหลังความตายนะครับก็คือเทศกาลโอบงในญี่ปุ่นนะฮะซึ่งในวันนี้เราจะมาดูว่าโอบงในความคิดของญี่ปุ่นนั้นมันมีความเหมือนความต่างความคล้ายกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นในประเทศจีนนะคะที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของโลกหลังความตายอย่างไรบ้างนะฮะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์เรียวตะวากาโซเนะนะครับจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็คุณสมชายจิ๋วผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอันดับแรกเลยคือช่วงนี้เนี่ยช่วงสิงหาคมช่วงกลางๆเนี่ยฮะจะเป็นเทศกาลโอบงในญี่ปุ่นนะฮะก็ปกติแล้วก็คนญี่ปุ่นก็จะเดินทางกลับบ้านกันไปนะฮะก็จะเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวอยากจะถามอาจารย์วากาโซเนะว่าคนญี่ปุ่นเวลาเขากลับบ้านไปในเทศกาลโอบงเนี่ยเขาไปทำอะไรกันบ้างครับ
2: เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าโอบงสำหรับคนญี่ปุ่นคืออะไรนะครับได้ไหมครับ
0: ครับ
2: ครับผมโอบงเนี่ยคือว่าช่วงเวลาที่มีพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับขวัญที่คนยันชีวิตอยู่นะใช่ไหมครับ
0: ก็คือขวัญ
2: วิญญาณสำหรับของคนที่ตายแล้วนะครับผมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับการสู้ขวัญหรือวิญญาณเนี่ยมีสองครั้งนะครับผมคือพิธีกรรมต่างๆในช่วงเวลาปีใหม่ที่การเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิแล้วก็อีกหนึ่งก็คือว่าโอบงในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงครับผมช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าไม่ทำโอบงหรือปีใหม่นะครับคือว่าช่วงเวลานี้เนี่ยมีวันที่กลางวันยาวที่สุดคือเขาเรียกก่อนนะคริสซามายันนะครับคริสซามายันครับแล้วก็หรือว่าวันที่กลางคืนยาวที่สุดคือเฮมายังใช่ไหมครับเฮมายังครับผมช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยไม่สมดุลระหว่างกลางวันและกลางคืนนี้จะเป็นอันตรายในเชิงลักษณะขวัญหรือวิญญาณก็จะออนแอได้นะครับผมดังนั้นเราจึงทำพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับขวัญหรือสำหรับวิญญาณด้วยนะครับผม
0: ก็คือหมายถึงว่าในช่วงนี้ก็คือขวัญก็คือในคือวิญญาณในร่างเรานี่แหละมันจะอ่อนแอลงก็เลยมีการทำลักษณะนี้เพื่อเสริมขวัญขึ้นมาใช่ไหมครับให้มันแข็งแกร่งฮะในจีนเองในจีนเองมีความคิดลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไหมครับคุณสมชายครับ
3: แน่นอนครับก็มีเหมือนกันคือจีนเชื่อเรื่องโลกหลังความตายอยู่แล้วเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าเวลาชีวิตคนเราตายเนี่ยอย่างขวัญอย่างที่อาจารย์ท่านว่าฮะก็จะลงไปอยู่ที่ใต้พิภพคือคนจีนน่ะเชื่อว่าในใต้ภพเนี่ยก็คือเราฝังไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยววิญญาณเนี่ยจะต้องเดินทางต่อไปนะต่อไปก็เรียกว่าหวงเฉวียนหรือว่าลำน้ำเหลืองอะฮะก็คือจะเดินทางต่อไปในชีวิตโลกหลังความตายต่อหนึ่งคือถ้าสังเกตง่ายๆก็นึกถึงสุสานจินซีออกไหมฮะสุสานจินซีที่มีของใช้ต่างๆมากมายเตรียมไว้เนี่ยแม้กระทั่งกองทัพทหารจินซีอะไรเนี่ยนั่นนะฮะมันคือเครื่องยืนยันว่าคนจีนเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะคือจะติดตัวเข้าไปสู่โลกหลังความตายด้วยแล้วก็นั่นนะฮะคือขวัญนั่นแหละตรงคำว่าขวัญเนี่ยแหละนะฮะ
0: แล้วมันมีช่วงที่แบบว่าขวัญของเราเนี่ยอ่อนแอไหมฮะอย่างญี่ปุ่นที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจะมีช่วงวันที่กลางคืนยาวที่สุดกลางวันยาวที่สุดปุ๊บแล้วก็บอกรู้สึกว่าเออช่วงนี้เป็นช่วงที่จิตเราอะนะขวัญก็คือจิตของเราเนี่ยมันอ่อนลงแล้วมันต้องมีการทำพิธีบางอย่างเพื่อเสริมให้เราจิตเราเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: อาจจะไม่เหมือนกันนะฮะอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่สิ่งซึ่งน่าสนใจอย่างนึงคือพิธีอย่างที่ว่าเชงอย่างของจีนมีเชงเม้งใช่ไหมฮะเชงเม้งเนี่ยมันมีพิธีอย่างนึงเขาเรียกว่ากวยจั่วมีกวยชุงจั่วกับกวยตังจั่ว กวยชุงจั่วก็คือทำพิธีเนี้ยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

0: ก็ใกล้เคียงที่อาจารย์ว่าเหมือนกันตรงกันแล้วก็มีกล้วยตังจั่วเนี่ยทำในฤดูใบไม้ร่วง
1: โอ้เหมือนกันเลย
0: เหมือนกันเลยอันนี้มีเหมือนกันแต่อันนั้นอ่ะคือการไปทำธรรมศาสตร์สื่อสารไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความขวัญหายหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ลึกไปกว่านั้นอาจจะถ้าไปสืบต่ออาจจะคล้ายกันก็ได้ผมว่านะก็น่าสนใจตรงนี้พอดีเพิ่งทราบจากอาจารย์เหมือนกันที่ฟังเมื่อกี้ฮะ
1: นี่อาจารย์วากาโซเน่ครับแล้วพออย่างที่อาจารย์บอกว่าพอมันช่วงที่ขวัญมันอ่อนแอแล้วเนี่ยแล้วก็กลับบ้านไปแล้ววิธีกรรมอะไรต่างๆนี่เขาทำอะไรกันยังไงฮะสำหรับคนญี่ปุ่นครับ
2: ก่อนเข้าโอโบเนี่ยเราจะต้องเตรียมก่อนใช่ไหมครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นก็การทำความสะอาดหลุมฝังศพเนื่องจากว่าบรรพบุรุษจะกลับมาดังนั้นถ้าหากว่าสกปรกถือว่าไม่เคารพบรรพบุรุษหรือผีต่างๆด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างขึ้นต้องสร้างหิ้งนะครับหิ้งเพื่อไหว้ขวัญวิญญาณของบรรพบุรุษ
1: ก็คือสร้างในช่วงเทศกาลโอโบงนี่แหละฮะ
2: ใช่ครับผม
1: สร้างขึ้นมาอ๋อ
2: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็สร้างหิ้งอีกด้วยนะครับผมคือว่าอันนี้สำหรับมุเอ็มโบโตเกะนะครับผมซึ่งเป็นวิญญาณขวัญของคนที่เสียชีวิตโดยไม่มีญาตินะครับผมแล้วก็จะไม่จัดรวมกับไหว้หิ้งบรรพบุรุษแต่จะทำหิ้งสำหรับเมืองโบโตเกะนอกบ้านหรือว่าชายขอบหมู่บ้านนะครับผมซึ่งพิธีไหว้บูชาเมืองโบโตเกะเรียกว่าเซกากิเอะนะครับผมเหตุผลที่เราต้องเตรียมหิ้งสำหรับเมืองโบโตเกะเนี่ยโดยเฉพาะเนื่องจากว่าตามคำบอกเล่าของนักคติจงวิทยาโอริกุจิชินอบุนะครับเขาบอกว่าในระหว่างเทศกาลโอโบนเนี่ยวิญญาณของบัมพาบรุษจะมากับผีหรือมุเอ็นโบโตเกะพร้อมกันแล้วคนญี่ปุ่นจะเชื่อกันว่าหากเจ้าของบ้านไม่นำพิธีกรรมเซกากิเอะสำหรับมุเอ็นโบโตเกะนะครับมาปฏิตามไว้จะทำให้ถูกสาปแช่งจากเมืองโบโตเกะนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมด้วยอย่างนี้นะครับนอกจากนี้จะมีการทำโคมไฟครับผม
1: ครับ
2: เพื่อต้อนรับวิญญาณของบัมพบุรุษนะครับจุดนี้จะเป็นสังเกตสำหรับบัมพบุรุษที่มายันโรคเหล่านี้ครับ
1: ต้องถามคุณสมชายว่าแล้วอย่างเทศกาลของจีนเองเนี่ยมีการจัดเตรียมในลักษณะใกล้เคียงคล้ายๆกันอย่างนี้ไหมครับ
0: จริงๆอย่างที่ต้องเรียนก่อนว่าอย่างตอนช่วงโอบงคือช่วงประมาณแถวนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เดือนนี้ครับเดือนสิงหา
0: ช่วงประมาณแถวเนี้ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงเชงเม้งเนี่ยจริงๆแล้วเชงเม้งมันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงระหว่างฤดูใบไม้ผลิตอนกลางจนถึงตอนปลายก็คือช่วงประมาณเดือนเมษาแหละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเทียบเทศกาลของจีนที่ใกล้เคียงกับโอบงที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเทศกาลไหว้ศาสตร์จีนมากกว่าไหว้ศาสตร์จีนเนี่ยจะตรงกับโอบงมากกว่าเพราะว่าของจีนเนี่ยคือไหว้อย่างที่อาจารย์ท่านว่าฮะว่าเวลาเราไหว้ทั้งบรรพบุรุษด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ไหว้วิญญาณของคนอื่นด้วยผีคนอื่นผีตัวอื่นด้วย
1: อะไรอย่าง
0: เงี้ยผีไม่มีญาติหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งศาสตร์จีนก็ทำอย่างนั้นฮะศาสตร์จีนเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าจริงๆก็คือกุ้ยเจียคือเทศกาลผีฮาโลวีนของจีนนั่นแหละจริงๆเขาถือกันว่าเป็นวันที่ประตูของยมโลกเปิดเพราะฉะนั้นวิญญาณจะออกมาเราถึงนอกจากจะไหว้บรรพบุรุษตั้งเหมือนกันเลยฮะคนจีนก็ไหว้อย่างที่อาจารย์ท่านว่าเลยฮะแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษของเราแต่เสร็จแล้วตอนบ่ายเราก็จะไหว้เขาเรียกว่าถ้าคนใต้จิ๋วนะฮะเรียกว่าไหว้ฮอเฮียตีนี่ก็คือหมายถึงว่าผีที่ไม่มีญาติเนี่ยแหละแต่เรานับถือนับเขาเป็นเหมือนพี่น้องอ่ะเป็นพี่น้องเราอะไรเงี้ยแล้วก็ไหว้เหล่านั้นด้วยเพื่อผีที่เวลาผ่านทางมาเนี่ยเขาก็จะมารับเครื่องเส้นไหว้ของเราด้วยแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าแหละก็คือปกป้องไม่ให้ผีเหล่านั้นอ่ะทำร้ายเราอะไรเงี้ยแต่ก็จะไหว้แยกกันเหมือนกันก็คือไหว้บรรพบุรุษกับไหว้ผีไม่มีญาติเหล่านั้นด้วยจริงๆนั่นก็คือเทศกาลศาสตร์จีน
1: น่ะดูแล้วก็แบบว่ามันมีความเหมือนกันอยู่ค่อนข้างมากทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมาประวัติความเป็นมาของเทศกาลโอโบงในญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเดิมที่คำว่าโอโบง ันนี้แปลเป็นคำแปลของอุราบอนนะครับผม
1: อ
2: ุราบอนเนี่ยซึ่งเราอีกในหนึ่งคือพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่แสดงออกถึงการรำลึกถึงบรรพบุรุษในภาษาสันสกฤตนะครับภาษาสันสกฤตเรียกว่าอุลกัมบานะใช่ไหมครับ
1: อ
2: ุลกัมบานะนะครับผม
1: ดัง
2: นั้นโอบอนเนี่ยจึงเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาอาจจะเข้าใจได้แล้วก็ศาสนาพุทธเนี่ยเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่6นะครับแล้วก็มีบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติแบบอุราบอนเนี่ยแบบชาวในราชวงศ์นะในราชวงศ์นะครับก็ในเอกสารประวัติศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่7เนี่ยเป็นต้นมาก็มีแล้วแต่ว่าท่านนี้จากการศึกษาของนักคติจงวิทยาพบว่ามีพิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญและวิญญาณมาตั้งแต่โบราณสมัยโบราณด้วยนะครับผมคือตั้งแต่ก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาในญี่ปุ่นก็อาจจะมีแบบโอบอนก็มีด้วยนะครับผมไม่ใช่ชื่อโอบอนนะครับแล้วก็มีบอนโอโดริก็ด้วยบอนโอโดริคือว่าการเต้นรำโอบอนนะครับผม
1: อ
2: ันนี้ซึ่งเป็นการผสมพิธีกรรมทางขวนวิญญาณโบราณกับพุทธศาสนาซึ่งเข้ามาภายหลังอันนี้เข้าใจได้นะครับก็เลยโดยทั่วไปเนี่ยเชื่อกันว่าการเต้นรำโอบอนมีต้องกำเนิดตั้งแต่ศตวรรษที่10ถึง13เป็นพิธีกรรมศาสนาพุทธที่เกี่ยวข้องกับการเต้นรำในขณะที่สวดมนต์ประสูติการรำนี้เขาเรียกว่าเนมบุตสุโอโดรินะครับผม
1: ก็คือก็ได้ยินมาเหมือนกันวงโอโดริอะไรเงี้ยนะก็จะเห็นมีการเต้นระบำกันในช่วงประมาณเดือนนี้นะฮะแต่ว่าในจีนไม่มีนะมีไหมฮะที่จะต้องมีเทศพอหลังจากฉลองหรือว่าไหว้บรรพบุรุษแล้วก็ต้องมีการไล่รำอะไรเงี้ยมีบ้างไหมฮะ
0: ไม่เห็นนะฮะยังไม่เจออย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่จีนมีก็เหมือนกันคือว่าไอ้ที่เราเรียกกันว่าเชงเม้งหรือไปไหว้บรรพบุรุษอะไม่ใช่พิธีที่เศร้านะไม่ใช่พิธีที่เศร้าจริงๆแล้วเชงเม้งเนี่ยจริงๆคือการความลื่นเลงด้วยซ้ำไปการออกเที่ยวด้วย
1: ทีนี้ความเชื่อในโลกหลังความตายเนี่ยนะฮะในความคิดของคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมองโลกหลังความตายในลักษณะไหนครับอาจารย์ครับ
2: คือว่าบนโอโดริรัมบนนะครับว่าเต้นรัมกับผีต่างๆและมนุษย์ด้วยกันอย่างนี้คือว่าเวลาสมัยช่วงโอบอนเนี่ยผีหรือบัมพบรุษหรือวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาที่นี่คืออยู่ในโลกนี้นะครับแล้วก็ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็เลยผมรู้สึกว่านะครับความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อโลกหลังความตายของคนญี่ปุ่นนะครับผมว่าเหมือนเชื่อมโยงกันอย่างนี้นะครับโรคอื่นกับโรคนี้เชื่อมโยงกันอยู่แล้วก็มีเขตแดนอยู่คืออย่างเช่นถ้าสมมตินะครับเกี่ยวกับความเชื่อรังความตายแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคนะครับผมบางภูมิภาคเนี่ยเชื่อว่าโรคอื่นอยู่ในภูเขาแล้วก็บางครั้งเทพเจ้ามาจากภูเขาด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีบางภูมิภาคเนี่ยเชื่อว่ามีโรคอื่นอยู่ในทะเลปลายทะเลนะครับผมอันนั้นก็บางครั้งเทศกาลเนี่ยเขาจะมาโรคเรานี้ได้นะครับ
1: ก็ฟังดูอาจารย์ดูแล้วก็คือโรคอีกโรคนึงเนี่ยนะฮะที่เป็นอาจจะเป็นโรคหลังความโรคอื่นเนี่ยที่อาจารย์ใช้คำนี้อยู่ก็คืออาจจะเป็นภูเขาหรืออาจจะเป็นทะเลอันนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคอยู่กับจุดที่อยู่อะไรประมาณนี้นะมันก็เป็นความเชื่อในลักษณะแบบนั้นนะฮะแล้วก็บงโอโดรินะที่มาก็คือเปิดให้ทั้งสองโลกเนี่ยเชื่อมกันใช่ไหมครับในวันนั้นแล้วก็มนุษย์กับดวงวิญญาณมาอยู่ร่วมกันในวันนั้นอะไรประมาณแบบนั้นนะฮะแต่พอมาถึงในยุคปัจจุบันในยุคสมัยนี้ต้องถามอาจารย์ว่าแล้วคนญี่ปุ่นคิดยังไงกับเทศกาลโอบงมันมีความหมายยังไงต่อคนญี่ปุ่นเพราะคนยุคใหม่ในปัจจุบันยังคงเชื่อเหมือนคนยุคเก่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: อาจารย์ชินเชียวช่วงวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อาจจะผมคิดว่าก็ผมคิดว่ามีความแตกต่างในเรื่องอายุด้วยแล้วก็แตกต่างใน ระดับภูมิภาคด้วยนะครับผม คือในแง่ของความแตกต่างของอายุนะครับผู้สูงอายุมัก มักมองว่าเทศกาลเนี่ยโอบอมเป็นโอกาส

0: ในการรักษาสายสัมพันธ์กับครอบครัวและบรรพบุรุษแต่อย่างไรก็ตามของหนุ่มสาวมักมองว่าเทศกาลโอบอมเป็นหนึ่งในวันหยุดยาวแค่นี้เองหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้
1: คร
0: ับ เรื่องฝังเรื่องผีอะไรเงี้ยก็อันนี้มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้น
2: เอาละครับงั้นก็วันนี้เราก็ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องโอบอมไปก็คาดว่าน่าจะได้รายละเอียดนะฮะแล้วก็การเปรียบเทียบนะความเหมือนความต่างระหว่างเทศกาลนะในญี่ปุ่นแล้วก็ในจีนด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านที่ร่วมรายการในวันนี้นะครับขอขอบคุณอาจารย์มิโอตะวากาโซเนะนะครับจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคุณสมชายจิ๋วผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนศึกษาขอบคุณทั้งสองท่านครับ
1: ขอบคุณครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
2: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้เราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงโชโรนากาชิของศิลปินซาดะมาซาชิซึ่งที่พูดถึงเทศกาลโชโรนากาชิเป็นเทศกาลคล้ายกับลอยกระทงรำลึกถึงผู้ที่จากไปแล้วโดยมีการทำเรือฟางหรือเรือไม้ให้วิญญาณนั่งและลอยน้ำจัดขึ้นในช่วงเทศกาลบ้งที่จังหวัดนางาซากิโดยมีเนื้อหาว่าเพื่อนๆรวมตัวกันเพื่อเธอนะเธอเห็นไฟเย็นนั่นไหมฉันจะลอยแผ่นเสียงที่เธอเคยรักตามคำสัญญามันจะลอยตามหลังเรือที่เธอกำลังนั่งอยู่และกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: 本です東京からお送りします
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ
1: สวัสดีครับรายการดนตรีพาเที่ยววันนี้เรามาอยู่กันที่โรงภาพยนตร์แถวชิบูย่านะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่หนังไทยเรื่องผีชายได้ค่ะหรืออายุสปูโกสเข้าฉายเป็นวันแรกนะครับเราจะไปพูดคุยกันกับคุณอุ้ยรัชภูมิบุญบัญชาโชคผู้กำกับที่เดินทางมาจากเมืองไทยเพื่อมาเปิดตัวหนังเรื่องนี้ที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยนะครับหนังเรื่องนี้ตะเวนฉายมาแล้วในหลายประเทศครับแล้วก็ได้รับรางวัลใหญ่จากเทศกาลหนังเมืองคานด้วยนะครับนั่นก็คือรางวัลกรองปีอาร์มี่ปารีสนะครับ
2: ผีชายได้ค่ะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่เสียชีวิตจากมลพิษและกลับมาสิงอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นเพื่อกลับมาหาสามีผู้เป็นที่รักแต่จะเรียกว่าเป็นหนังผีหรือไม่ก็อาจจะแล้วแต่มุมมองนะครับหนังเรื่องนี้สะท้อนเรื่องราวหลายอย่างในสังคมไทยทั้งความขัดแย้งในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนระหว่างแม่ผัวลูกสะใภ้ความไม่เป็นธรรมของสังคมทุนนิยมความเหลื่อมล้ำระบบอุปถัมภ์และความพยายามทำให้คนกลุ่มหนึ่งที่เคยมีความสำคัญในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยต้องถูกลืมเลือนไปจากสังคมโดยหนังเรื่องนี้สามารถคว้ารางวัลใหญ่จากเทศกาลหนังเมืองคานมาได้เมื่อปี2568นี่ก็คือบรรยากาศบางส่วนของการเสวนาหลังการฉายภาพยนตร์เรื่องผีชายได้ค่ะรอบปฐมทัศน์ในกรุงโตเกียวเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
3: เดี๋ยวพักเฉลยออกมาไปคุณละไซรัชภูมิบุญบัญชาโชคคานโตเกียวผู้ร่วมกับรัชภูมิบัญชาโชคครับเป็นผู้กับคนเขียนบทหนังเรื่องนี้ครับขอบคุณที่มาดูหนังเรื่องนี้นะครับใน
2: ช่วงที่ฉายภาพยนตร์ความยาว2ชั่วโมงเศษเรื่องนี้คนเข้าชมเกือบเต็มโรงและแทบไม่มีใครลุกออกไปก่อนเลยเดี๋ยวเราลองไปฟังความเห็นของชาวญี่ปุ่นหลังได้ชมหนังเรื่องนี้กันครับ
4: とにかくすごい楽しかった。สนุกมากมาก
2: ผู้เข้าชมภาพยนตร์ท่านนี้บอกว่าตั้งใจมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะก็เลยขอเลิกงานเร็วกว่าปกติเธอบอกว่าชอบฉากเปิดเรื่องเพราะมีความคล้ายคลึงกับภาพยนตร์จากยุโรปที่เธอคุ้นเคยยิ่งไปกว่านั้นเธอชอบฉากจบของหนังเรื่องนี้มากเข้ากันกับเพลงที่ใช้ประกอบมากด้วยผมก็ถามเธอนะครับว่าเข้าใจถึงบริบทเกี่ยวกับประเทศไทยในหนังเรื่องนี้ไหมเธอบอกว่าเธอเข้าใจครับไม่ว่าจะเรื่องแนวคิดชายเป็นใหญ่ในสังคมและความกดทับที่ผู้หญิงต้องเผชิญรวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในไทยช่วงปี2553ด้วยครับเมื่อดูแล้วก็ทำให้ตัวเธอหันมาคิดถึงสังคมญี่ปุ่นด้วยเช่นกันเอาล่ะครับคราวนี้ก็ได้เวลามาฟังคุณอุ้ยเล่าถึงที่มาที่ไปของหนังเรื่องนี้ซึ่งใช้เวลาในการเขียนบทขอทุนถ่ายทำและตัดต่อรวมกันนาน 6-7 ปีเลยทีเดียว
1: ก่อนอื่นอยากจะถามถึงแรงบันดาลใจในการทำหนังเรื่องนี้ออกมาเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
5: ตอนที่ผมทำหนังสั้นอย่างเงี้ยผมก็จะสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยแล้วผมก็จะสนใจโดยวิธีการก็คือผมก็จะชอบไปเอาตัวละครในหนังสั้นนะตอนหนังสั้นอ่ะชอบไปเอาตัวละครที่มาจากตำนานบ้างจากนิยายดังบ้างจากประวัติศาสตร์จริงบ้างเลยฮะคือเอาหยิบมาแล้วเหมือนกับว่าตัวละครพวกนี้มันก็จะดังในหมายถึงว่าคนไทยก็จะมีภาพจำแบบว่าอ๋อมณีจันทร์จากทวิภพมันเหมือนกับว่าเอาอะไรที่มันป๊อปๆอย่างเงี้ยมาฮะแล้วเราก็ไปทำหนังสั้นที่แบบเอาตัวละครเนี้ยมาล้อไม่ใช่มาล้อฮะมาหาความหมายอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นวิธีการที่ผมทำตอนทำหนังสั้นพอผมย้ายมาทำหนังยาวผมก็ยังชอบที่จะลองพยายามจะเบสไอเดียของเราอะจากฟิกเกอร์ตัวละครที่มีอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าคนไทยรู้จักสิ่งนี้พวกเขาอยู่แล้วอ่ะมันง่ายที่เราจะรื้ออยู่รอเล่นกับมันเลยเงี้ยคือตอนนั้นก็พอจะคิดว่าจะทำหนังยาวก็เลยคิดถึงแบบแม่นาคซึ่งตอนนั้นมันแค่ว่าแม่นาคเป็นผีที่ดังที่สุด ในประเทศไทย ผมนึกไม่ออกมีผีตัวไหนดังกว่าแม่นางอีกแล้วผมคิดก็เชื่อว่าแม่นางดังที่สุดแล้วเพราะว่าแม่นางมีน่าจะมีหนังเยอะที่สุดแล้วมั้งเหมือนมีหนังมีละครมีละครเวทีทำมิวสิคอลทำเป็นแอนิเมชันทำเป็นการ์ตูนทำเหมือนกับว่าแม่นางเป็นต้นสายปลายทางของแบบของสื่อบันเทิงเยอะมากเลย
6: ครับ
5: ก็เลยคิดถึงเรื่องแม่นางแล้วพอคิดเรื่องแม่นางเนี่ยเราก็พยายามอ่านตำนานอีกรอบแล้วดูว่ามันมีอะไรที่เราเล่าในปัจจุบันแล้วมันต่างกับหนังเรื่องอื่นเลยครับแล้วเราก็สนใจที่ว่าแม่นาคเนี่ยมันเป็นผีที่ผีผู้หญิงที่รักกับผู้ชาย
6: ครับ
5: เราสังคมก็แบบเว้ยคนกับผีรักกันไม่ได้เลยฮะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันฟังดูเป็นมันดูคล้ายกับเรื่องควีร์ฮะหมายถึงว่ามันดูคล้ายกับสิ่งที่ LGBT เจอในประวัติศาสตร์อะหมายถึงผู้ชายที่รักกับผู้ชายผู้หญิงที่รักกับผู้หญิงแล้วสังคมบอกว่าคุณรักกันไม่ได
6: ้
5: เออแล้วผมก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจดีที่คนรักกับผีแล้วก็ดูเป็นดูไม่มีพิษมีภัยหมายถึงว่าถ้าเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่านอกจากผมไม่แน่ใจว่าตำนานดั้งเดิมกับตำนานที่เขาเอามาตอนเขามาทำหนังแบบว่าแม่นาคเอาหนอนเอาใบไม้แห้งมาให้ผัวกินอะไรเงี้ยคือแล้วมาหลอกว่าเป็นอาหารจริงอะไรเงี้ยมันอย่างนั้นจริงไหมหรือว่าจริงๆแล้วเขาก็ดูแลผัวเขาดีๆเออเพียงแต่ว่าเพื่อนบ้านรับไม่ได้ที่คนกับผีไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยพยายามจะมาแทรกแซงพยายามเรียกพระมาไล่อะไรเงี้ยเออผมก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจถ้าเราพยายามมองว่าถ้าคนกับผีมันจะอยู่ด้วยกันได้ไปตลอดรอดฝั่งเนี่ยมันต้องทำยังไงวะที่ผีจะไม่โดนไล่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มาสู่อีกไอเดียนึงในเมื่อผมเทียบแม่นาคกับมากเนี่ยเป็นแบบ LGBT หรือ queer ประสบการณ์แบบ queer แล้วเนี่ยผมก็เลยนึกถึงสิ่งที่เด็ก queer gen ผมมั้งอาจจะเจอก็คือเวลาที่สมมติว่ามันจะมีคำพูดนะเมืองไทยเหมือนไทยเปิดกว้างมากแต่ว่าในขณะเดียวกันเมืองไทยก็จะมีคำพูดประมาณว่าพ่อแม่อาจจะคุยกับลูกว่าเออเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเป็นทอมเป็นดี้เป็นได้นะขอแค่เป็นคนดีก็พอแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนเป็นเงื่อนไขที่แปลกอะครับว่าเออเป็นเกย์ได้แต่ขอให้เป็นคนดีขอให้เป็นคนที่ทำอะไรดีๆให้สังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเออนั่นคงเป็นถ้าผมเทียบเคียงกันก็เลยคิดว่าผีมันคงมีที่ทางในสังคมได้มั้งถ้ามันเป็นผีที่ใช้ได้เป็นผีที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยอันนี้ก็จะ1ไป2ไป3ไป4อะไรเงี้ยจากคนกับผีอยู่ด้วยกันยังไงแล้วผมเทียบกับความเป็นควีร์แล้วก็คิดเทียบว่าในเมืองไทยอ่ะเด็กควีร์มักจะโดนคำพูดแบบเนี้ยมาแบบว่าเออคุณต้องพิเศษด้วยอะไรบางอย่างเพื่อเหมือนเป็นราคาอะไรบางอย่างอ่ะเออเป็นเกย์ได้นะแต่ว่าต้องดีอย่างอื่นอะไรเง
6: ี้
5: ยก็เลยคิดว่าเป็นผีก็ได้นะจะอยู่กับผัวก็ได้นะแต่ต้องทำอะไรแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยอ่ะมาสู่ว่าเออเราจะมาลองทำหนังเกี่ยวกับผีที่มันมีประโยชน์แล้วกันอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าอีกอันนึงที่ผมรู้สึกอีกภาพนึงที่ผมรู้สึกมีได้ต้นเรื่องคือผมเห็นผีเดินในออฟฟิศไม่ได้มาหลอกคนแต่มาทำงานคือผมรู้สึกว่าเราอยู่ในชีวิตที่ช่วงเวลาที่มันยากลำบากมากจนแม้แต่ผีคนตายไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะกลับมายังต้องทำมาหากินอะไรอย่างนี้เลยอะไรอย่างน
6: ี
5: ้ครับ
6: แล้วทำไมถึงสร้างให้ผีมาอยู่ในเครื่องดูดฝุ่น
5: คือเครื่องดูดฝุ่นตอนแรกอะร่างแรกๆอะฮะเป็นผีผู้หญิงรูปร่างผู้หญิงเดินกลับมาเฉยเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เวลาไปเล่าให้ใครฟังหรือว่าเคยไปพิชงานอื่นอะไรเงี้ยช่วงแรกๆเนี่ยฮะเขาจะถามเสมอว่าแล้วผีของผมมันต่างจากผีในหนังเรื่องอื่นยังไงแล้วตอนนั้นเหมือนกับว่าบทผมยังไม่เสร็จเลยผมยังก็เลยคิดว่าเฮ้ยบทกูยังไม่เสร็จเลยกูยังไม่คิดเลยว่าผีจะหน้าตาวิชวลผีเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะตอบแบบว่าก็คงเหมือนก็เป็นคนนะครับก็คงจะเมคอัพมั้งให้เขาทาตัวเทาทาตัวเขียวอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ฟีดแบคแบบว่าคนฟังก็จะแบบไม่ค่อยตื่นเต้นอ่ะมันก็คงจะเหมือนหนังผีมั้งก็คือเอานักแสดงมาแล้วก็เอามาใส่คอนแทคเลนส์ให้ตามันขาวโพลนหรือว่าอะไรงี้มั้งครับผมก็เลยต้องอ่ะลองกลับไปทำกันบ้านว่าทำยังไงให้มันน่าสนใจและเซอร์ไพรส์ขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเออเป็นเครื่องดูดฝุ่นคือไม่แต่ว่ามันก็เซอร์ไพรส์แปลกหมายถึงว่าก็ตั้งแต่ร่างแรกต่อให้ผีอ่ะร่างแรกๆอ่ะจะไม่ได้อยู่ในเครื่องดูดฝุ่นแต่ร่างแรกอ่ะผมมีมลพิษฝุ่นอยู่ในตัวบทอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนตอนที่เราเริ่มคิดถึงหนังอ่ะเริ่ม develop เนี่ยฮะในเมืองไทยก็มีพวกประเด็นเรื่องมลพิษฝุ่นที่ค่อนข้างหนักเป็นอิชชูมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกได้ในทุกหน้าหนาวมั้งก็ที่จะแบบอย่างกรุงเทพก็จะรู้สึกว่าฟ้ามันจะแบบเทาทึบมันชัดเลยว่าโอ๊ยตื่นเช้ามาจมูกจะน้ำมูกไหลตาจะระคายอะไรเงี้ยมันค่อนข้างชัดว่ามันเอฟเฟกต์กับชีวิตก็เลยคิดว่าเราอยากจะให้มีฝุ่นเนี่ยอยู่ในเรื่องแล้วพอในเรื่องเรามีมลพิษฝุ่นอยู่แล้วผมเลยรู้สึกว่ามันก็ make sense เพราะว่าในเรื่องตัวแนทตัวนางเอกเนี่ยก็ ก็ตายเพราะมลภาวะฝุ่นเหมือนกันด้วยโรคภัยที่มาจากฝุ่นเหมือนกันก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเธอต้องเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าสักเครื่องกลับมาเธอคงจะไปอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นมั้ง
6: ในกระบวนการทำหนังเรื่องนี้ฮะซึ่งมันเป็นหนังแบบอินดี้เนาะนอกกระแสเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงฮะกระบวนการมันยาวนานแค่ไหนเล่า
5: ผมว่าช่วงก่อนถ่ายฮะผมว่าช่วงมันอาจจะไปด้วยกันนะคือช่วง develop คือช่วงพัฒนาบทกับช่วงหาตังค์มันยากมากฮะเพราะว่าคือผมอ่ะก็ไปทำหนังเรื่องแรกเราไม่ได้มีเครดิตเราไม่ได้มีชื่อเสียงคนฟังแล้วอาจจะแบบว่าหนังอะไรนะผีคุณจะขยับยังไงคือคนจะมีควีชั่นมากว่าถ้าอ่านแค่บนกระดาษอ่ะเขาก็นึกไม่ออกว่าหนังจริงจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีคำถามว่าแล้วหนังมันจะเวิร์กหรออะไรเงี้ยฮะก็แล้วขณะเดียวกันผมจริงๆงานที่ผมทำมาหากินเนี่ยเป็นคนเขียนบทซึ่งงานหลักๆผมเป็นเขียนละครทีวีเขียนซีรีส์อะไรเงี้ยมันก็จะยากในการที่เราจะมีเวลามาเขียนงานตัวเองคืองานแพชชั่นมันก็จะเป็นงานที่ไม่ได้ตังค์แต่ว่าเนี่ยเราก็ต้องไปทำงานที่มันเป็นจ็อบที่แบบมีเงินแน่ๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยทำให้ผมจริงผมเริ่มคิดตั้งแต่2017นะครับแล้วกว่ามันจะได้ตังค์ครบถ่ายคือ2023ก็คือ6ปีอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงแล้วอ่ะส่วนใหญ่มันคือแบบผมไม่ว่างมาเขียนบทให้มันเสร็จอะไรเงี้ยเพราะว่าผมต้องมัวแต่ไปเขียนละครอย่างอื่นไปเขียนงานคนอื่นเพื่อจะมีรายได้อะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์ผมก็จะแบบมากระทุ้งอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะทำไมมีสักร่างก่อนไหมบทอะไรเงี้ยคือจริงก็ตลกร้ายก็คือกว่าบทร่างแรกจะมีอย่างเงี้ยก็คือปีโควิดก็คือปีที่แบบมันไม่มีงานจริงๆอ่ะคือเหมือนกับมันไม่มีใครทำไม่มีใครไปถ่ายละครแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยู่บ้านก็เลยเขียนจบสักร่างนึงอะไรเงี้ยพอเขียนจบร่างนึงเสร็จแล้วเนี่ยคือร่างแรกนี่ก็ไม่ค่อยก็ยังไม่เหมือนในหนังนะผมเขียนไปถึงแบบแก้13ร่างมั้งอย่าให้เป็นร่าง13เพราะ13เป็นเลขผีพอดีก็เลยพยายามจะคิดว่าให้เป็นเลข13

0: ชัยมาท้ายสุดที่มันเป็นบุญสร้างครับ
1: ครึ่งนึงก็ประมาณจากไทยเอง
0: ครึ่งนึงก็มาจากไทยเองอีกครึ่งนึงคือมาจากเมืองนอกซึ่งเป็นทุนก็ถือว่าผมว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจเพราะมันเป็นทุนให้เปล่าม ันเป็นทุนสนับสนุนวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเออ
1: แต่พอทำออกมาอันนี้ถือเป็นหนังเรื่องยาวเรื่องแรกที่ทำแล้วก็ได้รางวัลมาด้วยช่วยเล่าถึงเรื่องรางวัลที่ได้รับนิดนึงครับเป็นรางวัลอะไรมันสำคัญอะไรขนาดไหนเงี้ย
0: มันชื่อเฮียผมชื่อทางการผมก็จำไม่ได้แกรนด์ปรีอามิปารีเซมังเดลาคิตีคือคานะฮะโปรแกรมข้างเคียงในคานมันก็จะมีที่จัดโดยสมาคมนักวิจารณ์กับสมาคมผู้กำกับสมาคมนักวิจารณ์จะเรียกว่าโปรแกรมคริติสวีคก็คือเขาจะเลือกหนังเรื่องหนึ่งเรื่องแรกกับเรื่องสองของผู้กำกับอ่ะคือผู้กำกับหน้าใหม่ที่ทำหนังไม่เกินสองเรื่องอ่ะมาประกวด7เรื่องต่อปีแล้วก็อาจจะมีหนังแบบฉายโชว์เฉยๆไม่ประกวดอีกสองสามเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆอ่ะคริติสวีก็คือเลือกหนังที่หนังเรื่องแรกไม่เกินเรื่องสองของผู้กำกับอ่ะมา7เรื่องแล้วเขาก็ค่อนข้างดูแลดีเพราะโปรแกรมมันน้อยมันมีแค่7เรื่องเองอะไรเงี้ยแล้วแต่ถ้าเกิดถ้าพูดแบบโม้ๆหน่อยเขาอ้างว่าปีผมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันมีคนส่งเข้ามาในสายเนี่ย1,000 เรื่องแล้วคัดเหลือ7แล้ว7ก็คือแล้วก็จะมีรางวัลใหญ่ก็คือกรันด์ปรีซใช่มั้ยฮะกรันด์ปรีซอามิปารีสเพราะว่าสปอนเซอร์รางวัลคืออามิปารีสแบรนด์เสื้อผ้าก็ดีฮะแล้วทีนี้ก็ได้เสื้อฟรีมาบ้างก็ดีเขาก็เลยได้ส่งทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็แล้วก็มีกรรมการตัดสินรางวัลอีกชุดนึงไว้ตัดสินรางวัลเนี่ยเขาก็เลือกให้ชนะเลิศในปีที่แล้วก็พอมองย้อนกลับไปก็ไม่ง่ายว่าก็มันก็ไม่ง่ายนะผมว่ามันไม่ง่ายเลยผมว่าการไปคานแค่ถูกซีเล็กเข้าไปฉายมันยากมากเลยครับก็เลยรู้สึกเราก็มาไกลครับ
2: นี่คือเนื้อหาส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับครั้งหน้าเราจะมาฟังคุณอุ้ยเล่าถึงเรื่องราวของตัวเองที่เคยฝันอยากจะเป็นคนเขียนบทวิดีโอเกมญี่ปุ่นแล้วทำไมกลับกลายมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่ตัวเขาเองคิดว่าไม่ถนัดได้อย่างไรส่วนวันนี้ผมเอกรินทร์บำรุงพักขอลาไปก่อนจบรายการเรามาอำลากันด้วยบทเพลงที่ชื่อว่ายูเรหรือผีผลงานของโยชิซาวะคาโยโกะโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่านึกถึงเพื่อนนิรันดร์ที่อยู่ข้างๆในตอนนั้นฉันไม่อยากตื่นจากฝันเลยหลังจากนั้นเหลือแค่ความโศกเศร้าที่ล้างไม่ออกฉันนั่งเหม่อพิงเครื่องซักผ้าในวันฤดูร้อนฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นผีกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: NHK World Radio Japan Tokyo